0: พราะว่าเที่ยวจะเชื่อใจตัวกงอื้อยอดตัดกินน้อยว่าเที่ยวมึงก็เลยเจอโตเสด็จตัวกงอื้อยอดตัดกินน้อยเนี่ยจะอยากช่วยน้อยจะอยากจะอดทนไปน้อยยังติดต่อไปไหนไปเงียบลงได้ไปจิตปลุ่มเบย์ไอ้เจ้าเขี้ยเสด็จปลุ่มเดี๋ยวจะปลุ่มหรืออะไรยังจะจิตปลุ่มเจหอกเขี้ยตัวเนี่ยยังน้องมาปลุ่มตัวหูยาร่ายช่วยน้อยลุ่มเบย์หูเตี้ยมาสังวาลจะน้อยจะจริงจะจะทำก็มัวเนาะส่วนชีส่วนจัวเนาะไอ้ยารีไปดึงลงอีร่าอย่าชัวดูแลเจจะน้อยจีนมูไปหามลงว่าสัสหลังเดอเจอใจยา
1: สัสชายนจะเติร์ดเดียอีเดือนว่าเฮาลือโฮชาดาเราสินี่ตัวก็โฮเจลจุนได้ชาออชงวีนึงไปอีลูกคนหกคริมินอลออร์แกนิเซชันว่าชกใจสายอีปวนหนึ่งก็ยี่กิโลกรัมเดอร์จอคงเซอร์เจงเจงสีหลอกว่าชั่วแม่บูโจหูเตชเชอร์ออสเตรเลียตุสินในมั่วชิจโตเซียงนอโตเจียซีหูเจลไฮเปล่านิวซาวเวลดิสตริคโคตโตนุทูสเตตก็เกอโหเจลาจูออชงเทปเล่าลุหลีดาจอลุชิเฮจิปูโหตาโหเจลาจูก็อยู่ลุหลีเนื่องจากเดทโหลุจอลีชงอัศเชนึงก็อีต่อการเกชันเทียเอเอฟพีส่วนหนึ่งหมู่จอลีลุกงหกคริมินอลออร์แกไนเซชั่นสาอีปวนหนึ่งก็ชาเกลุงการชั่วชดใจตัวสีว่าชั่วเมเซอร์ฟาตามินสอดสื่อหายตื่นสี Health Minister มาปากเลยหายเตียจนหนึ่งออสเตรียตัวใจเจนชีหลังตัวเก๋ไงปังเราชอบประโหเมดิเคต่อก้าเฮียเตียจนไอ้เทนตัวตรงเจเชียวันเตเชียหาตั้งเจตรงไอ้ท้องเตเชียตรงเจมูเจออีจับเราพ่ออีฟังปัวจู่ลู่จู่หลี่ซงอัดเชียหนึ่งก็เจ้าเจียวลวดชีฟังปวนตัวตุ้ยตีตุ้ยลูกเชียชงตาล่ะจงฝืนหายเตียจอจึงนั่นเบอร์ตรงเจียนสีท้องเปล่าชัวลูกสังเทียเทอร์เทอรี่จอเนื้อมอสลูกยูดักก็เจ้าเทียตัวจะปล่อยชงปอกขอเก่งเจียเชียชับเปล่าเจียนตัวด้วยฟังปวนหมูโจชาจุยพ่นโจฟังปวนสอสื่อหายมุนสีได้เจ้าออสเตรียตัวชาวจะเงียละลวดชาเธอชาเธอจึงกี่ชาเปล่าหูไปรู้หลีตือโยโลก็ชงทุ่งจงฝืดได้เฉาสีตือก็ต่อใจจะเท่าบัวตั้งมังจ้อหูไม่รู้อีสเกษรตัดเชื้อหรือตัดซอกูต้องเจียวิยาเกจจอดจอดอเมริกาเทียอิรังว่าจะต้องกีต่ออันเจียเทียว่าจะจะเนื่องจากเชื้อจงมุจจอดเชื้อจีขวเชื้อหัวเชื้อสัวสุลีบีวายดีข้อเก่งเจียสีได้จอดของซาสุดเชื้อตัวตัวโจออสเตรียจะคงละล้วนดาวเรามูโจ1.1 billion ดอลลาร์หูไปรู้หลีตื่นดาวรู้ดาวหลียอดตัวนั้นเบอร์กี่ชาประจิชงออเชกุชาจอนดาวเดินดาวออสเตรียบอร์ออฟสเตติสติตอเคียตัวนู้นเซอร์เซ่สอสื่อทัวร์มุนสีได้เจ้าออสเตรียเกสันจัวรอดชาเปล่าหูว่าเซนเซสยอดตัวนู้นตัวนู้นทูสเตจงดูดอกตัวจอนเชลูยศีลอมบ้าตัวยาตอนเด้ส่วนดอกจอนคงสีหูหูปูสื่อใจเกินเดาใจขอมอเทกเชยเกศว่าเป็นสื่อบัวชัวชิชงอีโจอยากเกศส่วนจวดท้องเปล่าได้เชิญจอนหนึ่งโอเสตัวกงดอกสื่อลิชงอีเชจูปัวกุยก่อนหน้าอยากอีคอปากเหตุยาสื่อใจจื้อหื้อเดาจงฝือเกจิคงว่าเจเกป้าจวดเกนอกก้าหูหูเทเกเกินเดาฝืนเดาจอดเจนทั้งยอดเดาใจอีจานเดาโมกโจตุนัมเบอร์เทียตุเทปเปอร์วินัมเบอร์พาสเวอร์ยอดจุดเดาอ้อขอดที่ชีหลังคำโจเทียอ้อกอดเดีย đàn đỡ số bí sinh ổn hồ ổn lại. Số tù yếu tố giải đàn đỡ mùa y lũ nà xa trọc ta, yếu chú xuân xua tù nâng nhó hồ gò lũ chế mòn đu và mò số bí sinh. Đó trò cho tùa xua thiê cho tàu mù yên đù tí xì. Kế số bí sinh yếu chú và mù và tàu và mùa kìm lùa trò cho nâng và chỉ cạo và lại yếu và đông đỡ chú à. Sau sự chuẩn bị đầu năm chato địa tế châu Âu America yếu kỹ bằng chip bùa tổ chức million dollar là quả cọ sai cho bộ sai chỉ cho không sử á châu hồ luôn đông mê hồ sang New South Wales có châu và tây nhân chưa to giờ Fitzfield hỗ trợ cho New South Wales vừa thâu lọ và đi khó chờ khâu á chân chấp lờ hồ địa tế đó cho khó kỷ niệm chỉ luôn địa tế thơ luôn kèm điều mai thành khó niệm kỷ chỉ bỏ cho chỗ million dollar nó yếu và cho sang Rice Energy Metal nhớ hồ mến bừng bí khó project scale điểm tờ xe yếu stinh lên đầu kỷ lục mẹ xa cả tên tờ Fitzfield. Sau sự chuyên dân thuật tờ tìa, muôn đầu bờ là lùa ta tờ hải gọ Victoria Previous Ben Carroll chỉ thị tộc cho trái và hậu lử hồ chế mô hồ chế mô kế chỉ sĩ hậu sinh hải tìa yếu và châu lưu sinh tộc ca. Trong phương sinh tàu chắc tờ tìa là lưu họ phía nhau lò tí thái cho chai tờ cho nên Victoria có qua hậu lưu chờ cho ai lưu nụ trò y lưu lưu bìa cho tìa lưu xã tàu. Cho kế cho đi cho tàu tận sĩ hờ yếu sĩ trâu lưu lì tọn tê ta sĩ cho chữ tìa hậu lưu thía cho là lưu tàu chắc tờ tìa y đại tờ xe mẹ và kê hù trò trong phủ có xa cho sa cho cho cái trái đi cho là ua hai tia cho một cho khó tăng mệnh chỉ mua vì thế cho nên chỉ ua hậu lử tổng chế sẽ chấp là hồ lũ tế chờ thế thổ lũ sư hờ cho chế nâng thế cho là lùa cho kế nhu xe vì thế chỉ tôi dựng thể tàu cho chạy cho hồ lũ sẵn cho cao một cho khó cú sau sự chua hai gì chúng phụ Albanese hai tia chỉ chơi nên chỉ chơi cho cho nên cho dân nam bảo bảo bà giờ tiền này đâu dài khó kế sai cha thân cho kỹ chấp lâu chỉ là nút cần đâu chủ lý kia là cho kỹ cả có những số check hết tiền lại về cho kỹ bảo bà promise vô thân cho bông kỹ một cho nên người cho phép buồn đó cho promise ở trên Albanese khó kế giàu xe được kỹ bảo bà bông kỹ một cho nên người offer buồn kỹ đưa to opposition leader Angus Taylor nhận được của offer buồn và national tier lại về chỉ chỉ là người cho phép buồn số giờ hai môn gì lưu trung sĩ thản tự tu cú hài số tung chùa thọc bè thấy thì Alan Jones cho cái hoa phê trâu ba nhẹ thế kế có hoa bằng sĩ đăng trâu trâu chùa có mua kế sĩ trả trở đi cho chài tu thay cho thầu lòn tự sĩ ni mua đi cho sĩ xong rồng lý nhỏ tư dương tự thông ca một châu hồ sĩ ni đào rồi xin trở lo khổ khổ nụ vinh sẽ nà lũ cho xìa thịa lũ trị đu dọn tàu lần tìa chỉ mua chỉ sâu cho nâng có ốc hóa kế phong tờ kế hoa phê cho bao nhiêu thế kế có giá trị tàu kế cho chai là tờ chạ tàu tàu tù xì nâng tuổi dựng sáng sửa tàu vị dọa cho la thơ cho chai xó sư tờ dì tìa tù thơ bự trái ở trong này ai vậy tàu lồng bao khó kể yết liệt tiề cho nên hoa hậu lử từ chia tàu chuột chua tàu từ trọng phứ tàu cá từ nên sở chế từ yêu phân hậu trọng phứ tàu thọ cọ mua kế chân thiệt cho trái kế nọ nhiệt chia chính dân dân từ Independent MP Andrew Walkey tàu số ít trăm tờ cho National Anti Corruption Commission hai tiề cho chú chuan tờ trọng phứ tàu chỉ tàu kia bê cho trái kế hoa phê hàng cho trái lồng bao kế từ chia cho khó kế chị nhỏ tàu tù chư bừng tàu trong phứ tàu trâu chát tàu lò. Sao sử hai môn gì? Buồn tàu xe tù tung thải cận đảo cái xe university. Thế thường xe high school thông bảo tế chờ Australia. Tàu chỉ tờ. Chỉ cần đỡ nó là lòng đỡ, là tự cho và nà sư thiết tụ thơ cho phổ lời hình sinh. Cho kể tự cho hụ và cho tương tài cơ hải nô cho hình sinh lòng đỡ National Union Student là do NUS tàu bỏ tàu thiết tụ tàu cho kể. Totoke Hosini, Melbourne, Brisbane, Canberra, Adelaide, Perth, Wollongong, Tier Newcastle, Tonu to Thursday. Lock here, Lock Hockey, the Jada to Opposition Leader Party, Hockey, Jackie, Hockey, yeah. Sosu, the Sosu Munzi, Topu Jar, Attorney Albanese, Hi, dear, Teacher Amra to President Donald Trump, you are more gates, it's it, sheer. So, how get talk got checked out your shetari to your con or so la lua? Albanese to high dear, cotton men you under your shetari, your even the gacy taho, so don't the all to tell your to mandu, nature hansi dear, they to also at America, Jung Jolu to gay, the Thai Oscar, she taught to Anu who so don't mandu to tram. Albanese high dear, all in to tap so Dow Yatang Mel Tong de Tay, Tit Tit Tit Jashwan to gay, Jishi Ho Sung Ho, Middle East, here John Ting Men gay, Juan Jay Ho, Pacific, Lin Sheron Talano Yasosu, or Taker, London Gu, Toya Ho, Southern Jua, Tripuze.

夜里一种呢，这个你在家呀，冷得哈山道说东都拱，边路说东卷的那人家，干中道都肉说东，就不老一起一就二百，就不老一起一就二百二百的，这道路是很长呢，他是道路是和我一家也说真的哎，这里我当着呢他。ยานีนต่อรู้ใจอุจังทานาเจียนรอชีสวรรค์นี่ต่อหัวเลยเอเยลีนยาการจงต่อตัวเราสตงจัวปล่อยอีชีอีจัวเปจัวปล่อยอีชีอีจัวเปเทียจิตาลินเดอร์เตอร์ลีว่าอือที่ต่อชาติเตอร์ลีกงหัวจอลู่ว่าต่ออ้อเหรอเปย์ลีเปียดเราเลยก็ชาตัวจะเนี่ยจะซีว่าชิตาเทจะเนี่ยเอชียกีอย่างนี้เนี่ยใช้ในปตอนจะกาตัวมุตเตยเทนะจิกกาชิงกาตัวมุตโตกงหัวถุตุโสเนี่ยเอลี่จะมุถ้าชื่อกงหัวสังวิทเรียนนะยาสามุตโตจะชื่อนั่งวิเตลโตกิตต์เนี่ยเยลี่จะสีเนี่ยสีเสียเราเทเต้นนุ่งกีว่าถุตุกงเสียว่าตอนใจpeche de nya trong Brisbane de tenung kai wa shi lota so shi de shi kinya den de e ya le na wa te che shi ya de ne yo kong te wi te tu to lon te long de wa te ne yo che to nya to mo to kong ho o to tu so nya e ya le na tho ka ne cho ten rong te eกงหูเราเทลิชีมุกิตซึ่งวิทยาเทจโนเจชเดอร์ปุ่งวัวหูหรือเทเจเกวกงหูนาจีเยอเราเล่าหูหรือเยอเราปาไปจงมองซื้อ

0: 哦，要你被丢倒了，伊拉也说过过了了吧？但有么给了热着，那叫你叫自由的公寓，要着他给那生造。哎呀，你这个都差，这叫弄怎么给？我们注意来听到说动作公寓，要着我他给那了，但那什么动作都公的，然后又还有别的。给出生了，给啥？我做用菜，那这别些呢不好。那都好么？一样的，那这好多工贴，哎，古别装的古都肯，手里也给扎车么？做到得给去，哎，个么的这车，哎，来都路灯，这问题这来路。找我就找路车，来要路阿美加的 engine， 来要路布拉的路架呢。个今朝个晒也个木有到空了，个对门地大家，我做叫外嘛是了，种的个路车个就有，我做个风雪的家今朝个我装修一家，找好有等到木领导诶，且我。有炸鸡，到木做炸鸡，我做云菜有卤菜，但是好点嘛，有卤卤老老诶，有老镇江的这炸了做炸嘛，整么好领导，整么炖炸，那要卤么的煮成，叫老木晒的家，得老我卤好，家晒下去好得老那几个。嗯，莫出差，哦，莫省事些，个忙个莫晒那些，我都是包落个都落些，如我弟嘛要，绿豆绿龙节，西多我做云彩子哦，就有绿嘛种绿绿，哎，有哩个呢个不懂去做好绿林头天。
1: 我滚嘛滚进到热就歪啦，裂啦，就裂哇，人错了就裂，难得结果老妈妈老拍到哎，我老做我摔着火着裂，做不落色，我说我路前去播了的。那手刀可丢了哇！那啥的要过路了，我哩挂海，那做这，过老到到当地有个手，长路上头有手了，过车子去拉了啥，就把拉上去，那拉大了车，过要大了有准刀了是嘛？拉一年铺面面一轮头是有收了过去包，老天有保险塔的啊，那什么要那些外嘛过去都包了的，那领导个工，我哩一绕了二绕过，有轮头有保险，保险你个海钓的，做这么晒个小了，哦，那就不哩过了个种夏天，而且不知道得给有我们可以晒，那个家人几好，那行活了，你晒一阵特别出来过年要哩过天。这就开下一年别等待到了过几回家的啊，那这有个帮些子好他们去的嘛。
0: 嗯，这个又别找顾客安排的，等待顾一路去唱歌了，顾家了他屋里哇，老是不怕，那都是老了，没家本了，到地到地都顾顾的，家没家也要门头休了，要回家本到地都顾顾是你管这的。古天老早些，啊，家咪个碰到地铁碰乌林头呢，古是晒车咯呢，晒车有古特朗古地都扩大，但是头个家老到老些大手路，我刀我手有擦擦着，但是后路我戳的，你整么地一天是姑娘，这看到这要靠哦，靠背，这要靠我。古路车家都木我好绿，这小伢来坐了要白红啊，木木我白路车我好绿，我叫门家头弄到耳朵，这家了做到基础，我路灯亮，我白叫个电风扇高，我这白穿的这喷个盖一下喷嘞。喷喷都古沙了，喷是我哩家家古老早，路五本 Greenville 那家喷盖沙了，结果 khi nè tàu thế tới đó là tàu tàu tè đâu cũ chạy cũ thế ó chả phải tàu tè nào chỉ một sai chứ một sai nào ôi yêu ba tuần kỳ về nữa để có cá kem mu chuẩn để ở lu trâu pan để lu ở chơi sạt trăng green về còn để nó cũng chỉ biết cá chiều yêu tứ tì lu lò luôn chỉ một chu đó chu cho ba chuyện cá chỉ ôi yêu vali cha lo chỉ to luôn chỉ ở vali cha lo chỉ to chỉ cuối tiền chơi cái chỉ bao nữa từ đó là cũng từ đó cũng mới cho xí rồi là papa của lo chỉ to thế chỉ cười giờ to mà luôn và dù phát sinh là bộ thứ bây giờ tới chơi Australia nó mà cho năng Australia mà lợi xí rồi lợi ba dù theo đó thì và tây tu nó chỉ cũng chỉ xưa rồi thế cho rồi chỉ tây tu là cũng chỉ rồi chỉ ba họ tới xe là cũng chỉ rồi nó cũng chỉ ba tới xe chỉ cũng giờ cho và chăm ba mà tới chưa ai chỉ dù bỏ xứ gì giờ cho và xin năng tụ giúp đi giờ bên nhà ปนเนี่ยจุปรีสิเจตือปงปรีตาเลยถ้าสีก็ตัวปรีสีนั่งก็หายนะเจก็สันใช้เลยสีป้าเนาะถ้าสีเลยมูเล็กใช้บอกป้าอยู่รีปิดสีลู่จอออกไปลู่เต้าใช้ตาไอ้นี่ยอหลอกป้าฉะก็ตะกามวดจะจอตัวเนาะเจติฉันเนาะว่าเลยกูเจอตรงเทปป้าลงเลยเอ้ยอย่าลืมตัวเจไปชิมว่าหนังผู้สอต้องตัวกงอื้อเจอื้อถามิงชิลีนอเจอื้อถาเราเล่นเตะเจเฮ้ยมองอีราอยากชัวเจอราอยากชัวน้องชิมว่าฟีมูโตเปจเนี่ยเจว่าคือเอ้ยขอตื่นละอย่าอยู่เนี่ยเจคือซื้อว่าเลยว่าเป้มูว่าเขาหรือว่าจะเนี่ยคือเขาหรือเพิ่งหายตัวเออตัวตัวหายสอต้องจวนแล้วเดี๋ยวสินั่งเจสินั่งอวยอยากตื่นอวยจีเชิงหอบปนเนี่ยมาปนเนี่ยเตะมือมืออวยอยากตื่นรอจะอวยมามาซื้อรอตาดูรอสินั่งมาเนี่ยวันเดินเจอรอก่อนที่ขอกู้ซื้อน่าจะเลยเจนู่นน่ะอือเทมัวว่าอยากช่วยน่าจอตัวต้านถอดไปจากมงว่าตัวกงอือเนี่ยตัวตะกี้เนี่ยนอเทียจอจิตตกงอนองอึ้งเหาอยู่ทูเทเปขอเชิญให้คือสตงตัวมอรือตัว 32% นะหรอมอฟีตัวเสดันทำลงกว่าฟีตัวเปจันเนี่ยใจอยจอคือเปซะจะอึเจปนิชินยอจิอึตจิตตออาชินนอลิยังเล่นอติน้อมมอราอยากชวนอจอตัวเปจอซิงเกิลทำลงโอเค